แต่เราไปนักนานะเป็นไปซีไปนี่นะไม่นานนี่ไปหน่วยกว่านะไปนี่เป็นเอกเฮียเดน่ะปนวัวไว้ก็ไม่ใกล้แม่นนานาสตูดิโอปนันเมลดีเอฟเอ็มอะไรก็ตามว่าต่างกันรู้นะไปยัยนั่นเรื่องสิ่งก็แม่งไอ้เรื่องแม่เรนนั่งก็เอาเรื่องนี้ในปกิมไอ้เรื่องที่แม่ต้องได้เกี่ยวกับสินะปนวัวกินนั่งก็แม่อะไรวัววันนี้ก็คุกเรียนนั่งก็เอ็มนี่คนนั่งเกน่ะก็แม่ก็ยัยอินันนั่นแต่แม่รันเตตันแม่ยันตายยัยสนางันเดตัวเดตีสมมติแม่คนนั้น